0: khiến cho cô không để ý gì đến tôi hết.
1: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำอะไรมันเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้จะเป็น

0: ยุดทั้งมัดขู่เขาลงพวกชูกำลังวางแผนสิจะก่อให้เกิดปัญหาบ่บริการฉุกเฉิน
1: รีบด่วนไวๆ

0: จ้าไส้วิธีการสอบสวนแบบไหนคือแปลกประหลาดแบบนี้เราเป็นอะไร
1: คนไข้หยุดหายใจแล้ว
0: สองคนสูงกลับไปเขียนบนรายงานไป
1: ครับทราบ
0: คอยบอกเข้าใจว่าเขาถูกตีแล้วแนวใดจนเหตุให้เราได้รับบาดเจ็บสาหัสแท้พวกเจ้าเสียดยังกระเห็ดเจ้าต้องช่วยชีวิตคนนี้ให้ข่อย

0: chua xa ai khen.
1: Bốn đi
0: phải đi. Phải ai là phải? Phải ai là phải?
2: Bốn đi. Bốn đi. เกิดอีหยังขึ้นเป็นหยังคือมานอนอยู่ที่นี้บ่เป็นหยังลูก
0: ลูกอยู่ดีๆก็สลบลงบ่ฮู้เป็นหยังพ่ออยู่ใส่แม่แม่พ่ออยู่ใส่แม่

0: นอนบ่หลับว่าลูก
1: ลูกย่านนะพ่อยามนอนลงแม่นลูกเห็นอ้ายแทงถึกตีถึกกับเจ้าทําให้ทรมานลูกทนบ่ได้
0: ลูกต้องทุนเทียงใจลูกยังดูแลพวกเด็กน้อยอีก
1: ย้อนลูกอ้ายเราเลยต้องถึกทรมานถ้าว่าลูกบ่เฮียกห้องขอเมื่อลาวอ้ายเพิ่นคือสิบ่ต้องเจ็บตัวแบบนี้
0: แม่นลูกอยากกลับลาวบ่
1: โดยแต่เป็นอย่างเรื่องนี้มันสำคัญขนาดนั้นบ่พอทั้งตำรวจก็ถามลูกถามไปถามมาว่าแม่นลูกหรือผัวของลูกที่อยากกลับเมื่อลาว
0: เออบ่เป็นหยังดอกบ่แม่นโทษของลูกดอกแม่นลูกผู้ชายเวียกดูแลเมียและลูกอันแม่นหน้าที่ต้องทําแต่พอถามความจริงเน้อเวลาอยู่เวียดนามลูกเห็นแท่งมีหยังผิดปกติบ่ได้เฮ็ดเวียกให้องค์การรัฐบาลเวียดนามบ่หรือมีการติดต่อกับอันคนราชการบ่
1: พวกลูกเพียงแต่เปิดห้านเฝอน้อยๆเท่านั้นเขาเจ้าพากันกดดันอ้ายแทงจนสิหายใจก็บ่ได้อ้ายแทงน่ะติดคุกย้อนรับโทษแทนหมู่ร่วมงานที่เฮ็ดผิดแล้วบ่ฮู้คิดลักลอบขายสินค้าต้องห้ามแล้วทั้งพวกคนบ่ดีก็อยากแก้แค้นอ้ายเพิ่นอีกผัวลูกเป็นหยังไปลูกและเด็กน้อยก็บ่ฮู้จะอยู่แบบใดพวกลูกต้องการอ้ายเพิ่นพ่อ
2: Finally the new law

ขอให้ท่านเข้าใจให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าบ่อยากสร้างความยุ่งยากให้ท่านเพราะว่าข้าพเจ้าบ่ในนามราชวงศ์มหารัฐบาลดอกเพียงแต่ข้าพเจ้าในนามส่วนตัวมหาท่านเองในนามคนเป็นพ่อมหาคนเป็นพ่อเท่านั้นเจ้าเฮียนทานอุปราชข้าพเจ้าเข้าใจดีและเห็นด้วยอย่างลึกซึ้งถึงแม้นว่าข้าพเจ้าติดตามสภาพการในข่าวต่างๆแต่ตามหลักการของรัฐบาลแต่ในความคิดของข้าพเจ้าก็เป็นอันเดียวกับท่านข้าพเจ้าขอมีความคิดของผู้เป็นพ่อขอให้ท่านมีความอุ่นเย็นใจฉะนั้นขอขอบใจท่านคำขอบใจสำหรับเงินผู้ที่เป็นพ่ออีกผู้เป็นพ่อคนหนึ่งข้าพเจ้าขอลาก่อนเนอะ

0: Ông vào đi, đừng nói với người ta trước rồi đấy.
1: Rồi, cảm ơn nhá. Dạ, em chào chị.
2: Phòng bên kia cũng giống phòng bên này. Nhắm đi, xem ở được thì ở. Tất cả những người Việt Nam vượt biên sang đây đều qua khu ổ chuột này, rồi té đâu thì té.
1: Thế là chị từ Việt Nam qua lâu chưa hả chị?
2: Việc đầu tiên ý, đừng tò mò vào những chuyện không liên quan tới mình.
1: Dạ.
2: Khi ở nhà một mình, dù trời có sập cũng không tỏ mặt ra ngoài.
3: แม่น ความ จริง ว่ะ พ่อ แม่เอ้ย
4: แม่ยังลูก
3: เครื่องที่ลูกเอามาตอนที่หาก็กลับบ้านเอาไว้อยู่ใส่แล้ว
4: แม่คิดว่าลูกบ่ต้องการเครื่องของพวกนั้นแล้ว
3: แม่เอาออกมาให้ลูกดูแม่เอาออกมาตอนนี้เลย
4: มาริซามาริซา
3: เจ้า
4: ไปเอาเครื่องของนายยิงขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไวๆลูกเอ้ยเกิดอีหยังขึ้นสามีเอ้ยเกิดอีหยังขึ้น
3: แม่จ้าจ้าจ้าจ้า
5: giữ dùm anh vững vàng lên.

0: เปลี่ยนก้อนหินบ่มันมีความหมายหยังบ่ลูก
1: ลูกบ่ฮู้ลูกฮู้แต่ว่าอ้ายเราสัญญากับลูกว่าออกจากคุกแล้วลูกจะต้องส่งมันคืนให้เรา

0: พวกนั้นเป็นลูกเลี้ยงของทานประวัติแมนบ่เรายังมีชีวิตอยู่บ่เราหนีออกจากคุกป้องกันความสงบคือแนวนั้นวะ
1: แม่นแล้วอาจจะย้อนการแทรกแซงของราชวงศ์หรือรัฐบาล
0: อย่าคิดคือแนวนั้นสำหรับพวกป้องกันความสงบราชวงศ์และรัฐบาลก็ช่วยได้แต่ชีวิตของเขาเช่าในคุกเท่านั้นบ่สามารถออกไปนอกคือแนวนี้ได้คนนี้ที่ได้คอยสนใจแท้ไปหาป้องกันความปลอดภัยขอเอกสารคำให้การละเอียดของคนนี้เอามาวางถึงณโตให้คอย
1: เจ้าหัวหน้า